0: ที่ workplace แต่คุณจะต้องเท่งนะว่าอู่ตอนนั้นเลยแบบปวดเนี่ยให้เจอรีบแบบเลยดีแบบอีมุ่งเหมือนแฟมิลี่ด้วยนะประชาชีเขาสิติลอยนะส่วนนั่นเลยคุยใส่เท่งไม่อ่ะมันพังเงี้ยบอกว่าใส่เท่งพังจริงไงเด็กกี้สู้อาดมสนาระกับดีลาอาบเนี่ยดูบอกสิ่งนั้นมึงเห็นจะเลยให้เดี๋ยวคุยกี่การคลิกไม่อ่ะมันเลยกี่แบบสิเด็กกี่วานะว่ายุ่งไงเล็กแต่บอกคนละแต่แบบสิเด็กกี่เห็นอ่ะสกสิลล์แบบเนี่ยบอกสิคุยสังคมที่สิเด็กยามว่าแบบมีวิสัยสิ่งกันนั่นเลยแบบเนี่ยบอกอาดมนั่งใส่กี่สู้แก่เรื่องสู้สู้นั่นแบบทับกิสู้ที่บัวรักป่ะเลยนะสมัยทุกตัวสุนัตีบ่ะอาดูนะสมัยทุกปีสิเด็กก็มาอินโตรก็easy way เดี๋ยวคุยไปชาสิตานไปยากันแต่กี่ให้ไปกี่สมกุกท่าดรักวะขลักวะมาทำเด็กงั้นไอ้กี่ parenting สินะงานสิ่งจูบวยนะซีซันนาร์ก็มวยเด็กงั้นไอ้กี่ forced labor ตัวบีบหายตายสมัยนะ economic condition สิ่งก็ซีซูสายทราฟฟิกิ้งมาขลังมันเนี่ยนะไอ้ดมหายจะนิ่งกว่าอาดูนะeconomic condition ก็ child trafficking ก็เสียสมัยนั้นมารีเซียตุ้มสมัยนั้นเลยนะนี่นะอินาคันใจเฮ้ดี condition เสียพลักแต่วันนั้นมอร์มน้อยนะมวยนะเฮ้ดีก็ไม่ต้องประชาธานก็ได้กี่ให้ไปสิว่ากันสิทุลักทรกันต์อะไรบุลัมบีดะประชาสิพังนั้นนะบุคคลนั้นรักก็ต้องสมบัติสมทุกข์ที่ไปสุยาวยัยอะตัวมวยเสียงใส่กี่ไอ้นบุติปันบุติปันเสียก็ article 24ที่มาฆ่าตัวมวยเสียงโน้ตเอาไว้ยัยนะตัวมวยปันนิสเมนสินะงางสิบุสมัยนั้นนำดันมวยนะ forced labor ต่อหลังมาบะมาต่อหลังมาก็ที่มวยเสียงใส่ยันหีพาวก็มวยเสียงจะละทำไปยัยกว่าใส่กี่ไม่กี่ตัวรีบเอ็กซ์ที่มาตรงนั้น6 month ที่นะใส่ยันหีพาวอันที่ fine เจ20,000ที่หัวรักก็50,000พาวกว่าที่นั่นไปใหญ่นะสมัยนั้นเลยรู้ด้วย
1: ตรงนั้นตรงนั้นว่าคุยกี่ constitution นะสังวิธานพี่ว่าเอกกายามอะไรก็สู้คุยกี่เรื่องแต่มันอีพุริสิตาสุดนั่นนะตรงนั้นตรงนั้นว่าคุยกี่มาฟ้าเลวกี่คนไหนกายามด้วยสู้ดูกุมบะชาเลวกี่ทบดกเสียอาตมาทบเถียงนารีหายรีบทบดกเสียขรามาคิดดีหันทันนะบอกกี่ดมักต์เลงอาคีไม่คิดดีกี่การีกรรมบ้าหินบิสเตฟไฟคัลเลกดีหายรีบชาเลวกี่ force เลวกี่ทบดกเสียหันทันบังงบดกี่ว่าจ้าทำ
0: อ
1: ยู
0: ่ซีดีเลงอาคนะขรา concern โอ้ยดับมาเลยนะไอ้ขันใจก่อนให้ดีโอ้ก็ต้องว่างั้นใช่กี่ child labor ตอนบางทีเด็กมักจะมีมาสมัยนะตอนที่พี่ใครใครสิไอ้ปังตาซะเดียไม่ยอมจุดตาพี่ร่วมกันเลยคิดตั้งช่วงบ่ายมวยนะเอกตัวตกพี่ระก็ดีถ้าบอกโอ้ยน้องทกพี่ระก็ดีสิเอกตัวพี่ดีแบบภาษาแบบก็น้องไม่ยอมสิถ้าบอกตัวน้องทกพี่เดบันนี้นะสิมาขาดตานะดมซะท่าบันนี้ในขันเจ็บอะตอนนั้นงั้นใช่กี่เอกตัวพี่ร่ำรีบก็ให้ร่ำรีบไม่ยอมสิมวยนะถ้าบอกตัวน้องทกพี่ระก็อะตัวก็สิบสิยาตีให้บ่ายขังเงินบ่ามามาทกตายใช่รึบอะตัวไอ้ตาลก็ตียาตีให้บ่ามาสิขังเงินระบันนี้นะอะดมอุนาอุนาขังนะขังนะมาพังคดีมาตาดมตกตานะเลยเรียบอะไอ้punishment พังก็สุยาวิกว่าดูคุยสิเด็กดิบแก่เถียงนะจะเดียบอ่ะอาตัวสิ่งบัจจิตาไอ้น่ะสกัดกี้ไม่เคยเด็กกี้ปุ่งนิ่งสิ่งสินจารีให้ไปตานคุยเนี่ยดี punishment พี่ไปดีอาตัวนี้นะโลกยุบมาเต็งตัวคุยกี้ลอยสิ่งนับปังอ่ะก็สุกว่าสกัดกี้ไม่เคยเด็กกี้สุขรำยิ่งสังหารนิ่งให้น่ะไอ้สมัยทำเสร็จ
1: คุยกี้เรื่องตัวมารีพูดสิดาสู้ฟอกสู้กับมารีเลนว่าเคสแก่ฮามาทุกประเสริฐมักเถียงได้ว่าจานาสุมามังทัตปันบ่ได้ยอบีคีบะกุยกิปกสูไฮบะซิซูฮิวแมนทราฟิกกิ้งยิมันงจัลลีไฮนะว่าจานาสุทำบีกเร่ไฮรีวอฟมาดูดลักษณะการดัดยอดะปกสูไฮบะซีคุยรำดมันดิพุสิดาสุตัวเนทโอปนีน่ะมัสซี่กิโอปะตุงอันบะกุยกิเอกอมาไลบราอะดูกะมัสซี่กิปกสูซิกิมาตังดัดที่ไลบันฮาสิงอ่ะสิดะกรีวอฟมทำบีนิ
0: ตอสิกทำบีกิบวอฟมดอมาไซกิปกสูกิมาตังเซไอดีฮัสซี่กิตุงอันบะเอกอมาไลเจียเจริบะprotection of children from sexual offense have never got the book so some na hair ga 2012 the same give ago si je hoi gi si da di dum yam toina si gi offense thok so dum thoe adu ga sarkar gi mai kai te si ma si prevent tong na ba kan na dum ma si de dum hot nei in hai ta khoin u zer ba da ko so many cases pending lay ho jik se dispose ma yam to grai compensation phang gi ba ma yam am su lay gre ko book so gi exida adu ga ma sai gi miam si na wakal ta da ba yor po de gi su ma se adum thok po de dum let te ko aduga koi gi music lady ba koi gi judiciary gi mai kai de gi su ma si di amna lumna lo hai jari ba hek ta pang tha da tha do kwa no to ba line khan do pato de ba pok so ni hai ra ga di do ma sai gi mai gi crime du puta seng na mana torom ta ra ga di ma jail sang ba si du ya ma myaw kre ko adum theng na su adum mai am su ta bi rong ga ni hai jari ba aduna masigi magi tawru ba magi ke no tuima tungina haidi angang minor sing da sexual exploitation tawba khotba ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯔꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯇꯧꯕꯀꯣ ꯇꯥꯔꯒꯦꯇꯦꯠ ꯒ꯭ꯔꯨꯃꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯈꯔ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝꯕꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯛꯀꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯂꯝ ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯄꯣꯛꯁꯣ ꯑꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯩ ꯌꯨꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯗꯜꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯐꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪ ꯈꯪ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯜꯂꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯅꯔꯝꯕ ꯐꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯋꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩꯕꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯛꯁꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯔꯒ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯩ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯅ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀꯃꯤꯠꯄꯨ ꯇꯧꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯆꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣꯅꯥ ꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯃꯥ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯐꯪꯒꯅꯤ 3 years ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯤꯖꯟꯃꯦꯟ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯥꯏꯟ ꯊꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯠ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯅꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡ
1: ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯋꯥꯔꯜ ꯗꯦ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡ ꯏꯟ ꯄꯔꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯒꯦ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯕꯗꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯗ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯂꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯤꯆꯔꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔ ꯈꯣꯠꯄ꯭ꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯅ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯕꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯪꯗꯣꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯖꯅ ꯇꯝꯃꯨꯗꯣꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯗꯩꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯕꯤꯗꯕ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯖꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯁꯦ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ
1: ꯈꯟꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
0: ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯩ
1: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯔꯜ ꯗꯦ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡ ꯏꯟ ꯄꯔꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯁꯤꯗ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯄꯇꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯀ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯖꯈꯤꯕ ꯁꯂꯤꯝ ꯄꯨꯁꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ